0: ับป่าตัวนี้ผมได้ตั้งแต่วันที่4ผมเอาไว้เนี่ยเพราะเคยไปอบรมมาคือแผลแดงนี่อันตรายแล้วรับประทานก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกเขาบอกให้เก็บไว้พรุ่งนี้ไอ้ประมงเชียงรายเนี่ย
1: ประมงเชียงราย
0: เขาจะเอาไปตรวจที่กรุงเทพก็คิดอย่างเดียวคือว่าเออหรือว่าเขาจะปล่อยสารมาอีกไหมไม่ปล่อยแค่นั้นแหละ
1: สารจากไหนคะ
0: เนี่ยที่ว่าพม่าปล่อยสารพิษก็เพราะไอ้นี่แหละ
2: Fish like this have been turning up in northern Thai rivers since last year. Some with skin lesions, others with unusual growths. The fisher folk here are uneasy. They're unsure how badly this will devastate their livelihoods. And there's little they can do about it because of where the pollutants come from.
3: There are mines happening upstream in Chan State, just across Thailand border. Many of them are rare earths, many of them are gold, and many of them are unknown. We don't know exactly what mines they are digging.These activities are transnational organized crime. They are doing mining without any standard, any laws, spilling all the chemicals and toxins to our river system. In this time of the year, the river should be clear, but they are now murky and don't seem to be healthy any longer. These rivers are the Gok River, the Sai, the Ruok, and the Mekong River.
2: The Mekong is a lifeline in this part of Southeast Asia, fed by a vast network of waterways and tributaries. Among them is the Gok, which rises in Myanmar's Shan State before entering Thailand in Chiang Mai. The Sai also begins there, flowing into Chiang Rai before joining the Ruok. Together, they feed the Mekong.And what enters them upstream flows through the whole waterway. Testing by Thailand's Pollution Control Department has found heavy metals in these rivers.
4: น้ำเนี่ยมันก็จะไหลมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะไหลเข้ามาในบ้านเราเราตรวจพบตรงนั้นนะครับเป็นจุดแรกที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ตรวจพบค่าสูง
2: Arsenic is a naturally occurring chemical elementfound in soil, water, and some minerals. It's highly toxic. While trace amounts of arsenic occur naturally in water systems, the levels found in these Thai rivers exceed what would be normally expected. The tests have also detected mercury, lead, cadmium, and manganese.These toxic elements can build up in the body over time, quietly raising the risk of organ damage and cancer. In some tests, the presence of these substances exceeded Thailand's safety standards, with arsenic drawing the most urgent concern.
4: ตั้งแต่ปี2568นะครับเราพบว่ามีค่าสารหนูเนี่ยเกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเหล่านี้มันอาจจะมาจากการที่ประกอบกิจกรรมบางอย่างก็จะอาจจะมาจากเหมืองแร่เพราะว่าข้อมูลที่จากเว็บไซต์ที่ดูเรื่องซิมสันนะครับที่มีการติดตามตรวจสอบอยู่เนี้ยแล้วก็พบว่ามีการทำเหมืองแร่เป็นจำนวนมาก
2: The Stimson Center, an American think tank that works on areas like securityClimate and natural resources have been studying this area of Myanmar. It sits in the mountainous region in northeastern Myanmar, where they say rare earth extraction is booming.
5: Rare earths are about 17 different types of metals, and they are very similar, chemically speaking, and that gives them unique properties. So they have these amazing magnetic and other kind of chemical properties that allow them to enhance certain technological products. They're not rare. They're everywhere. Like modern technology, the light bulbs, they're getting stronger. Rare earth.Colors on your TV, your phones, military equipment, green energy technology, rare earth, or wind turbines take about 600 kilograms of rare earth each. What makes them potentially rare is that they're very difficult to extract. because they're chemically similar, before you create something into a compound where you have multiple rare earths, you want to separate them first before applying them together. So that entire process is very difficult to do. Not many people know how to do it at the moment. It can be both costly and laborious.
1: Technology ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับใช้พวกแร่เอิร์ธทั้งหมดดังนั้นก็มีความสำคัญความต้องการสูงใครที่ครอบครองอยู่ก็มีอำนาจเยอะในการต่อรองในระดับ global
2: According to the International Energy Agency China is the world's biggest producer of rare earths.
6: It's a race, right? Countries all around the world have identified as a strategic threat the fact that China does have dominance in this area. They're all looking to try to scale up their own production facilities.
2: As the critical importance of rare earths becomes clear, countries across the world are looking to mine these metals, from the US to Japan to Malaysia and even Myanmar.A country still in the grip of civil war. Much of the extraction is happening in its borderlands, deep in conflict areas where oversight is weak.
7: Unfortunately, we have so abundant of natural resources in my home state, Kachin State. Gold mining, jade mining, amber mining, now ruby also.And then also that the rare earth mining is booming. Mining process, they use a lot of associated chemicals. And then it's unregulated at all. Since there are armed conflict, no one could not control properly.
2: Because of the Myanmar conflict and general inaccessibility of the region, it's very difficult for third parties to monitor the mining activity. How many mines are in operation?What is being extracted, and how the waste is disposed. But downstream, the signs are visible, especially for those who have lived here for decades. At Tha Thon, where the Gok River enters Thailand, the water has changed color.
8: My name is Mugwan, I'm from Khun Chai Lo. I'm from Liang Chai Lo.แต่มีปีสองปีนี่น้ำหัวเขาตั้งบนเขาเห็ดได้ห่างกว่าหมอหูใครก็มึงกล้าไปมึงกล้าอาบมุกกว่าเนี่ยเขาชักเชื้อฟ้าก็เขาชักนี่น้ำเนี่ยมึงเลี้ยวเนี่ยมึงกล้าไม่ชักหรอกมุกกว่าชักเชื้อฟ้าก็ชักแค่นั้น
1: ปกติแล้วถ้าเป็นเหมืองที่มาตรฐานก็จะมีการดูแลรักษาเก็บกักเวสเก็บกักทุกอย่างไว้แล้วก็บำบัดในพื้นที่แต่ตอนนี้เหมืองตรงนี้ครับเขาไม่ได้มีระบบนี้เลยมันเป็นเหมืองเถื่อนก็คือ extract ออกมายังไงก็คือปล่อยออกมาอย่างนั้นโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันเลยดังนั้นการที่สารเคมีออกมาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นน้ำอะไรก็ตามมันก็จะมีปริมาณที่เยอะ
2: To find out what's in the rivers the insight team took a water sample for lab testing
9: So this is for heavy metal testing, and I'm going to add a little bit of acid. Basically, the acid is going to stop heavy metals from changing before the lab can test them.
2: Out on the river, people don't need a lab report to know things are not right. Sukjayana has spent more than 5 decades fishing these waters.He has seen fish with lesions and strange growths before.
10: มาก่อนนานๆนี่เจอทีหนึ่งมาสองปีสามปีมาเนี่ยมันก็เริ่มเจอเยอะหน่อยมันเป็นเพราะที่เขาทำเหมืองแร่ตรงลงได้หลายตัวตั้ง4-5 ตัวนี่แหละประมาณนี้ปีที่แล้วกลมไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวจับได้มาก่อนเอามาไว้ก่อนโทรไปหาพวกอนุรักษ์แม่น้ำมาขอไปตรวจดู
1: มันก็มีข้อพิสูจน์จากกรมประมงอะไรอย่างเงี้ยครับมาบอกว่าอันเนี้ยมันเกิดการติดเชื้อจากเชื้อต่างๆที่อยู่ในน้ำก็เป็นสิ่งที่เรา ตั้งข้อสมมติฐานว่าโลหะหนักหรือว่าสารเคมีในน้ำเนี่ยมันอาจจะทำให้ภูมิของปลาตกลงแล้วมันมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนมนุษย์นะครับถ้าเรารับสารเคมีเยอะเท่าไหร่ภูมิเราก็จะน้อยหรือมีเกิดโรคเกิดขึ้นก็เหมือนกันครับปลาถ้าอยู่ในแหล่งที่มันมีสารเคมีเยอะๆมันก็เกิดภูมิคุ้มกันน้อยลงหรือแม้แต่ร่างกายที่อาจจะทนไม่ได้เราต้องหาข้อมูลมากกว่านี้ครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: เอาตัวอย่างน้ำมาฝากตรวจค่ะ
12: ครับ
11: มาจากบ้านท่าตอนที่แม่อายเชียงใหม
12: ่โอเคครับ
11: ค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะรู้ผลนะคะ
12: น่าจะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ครับ
2: While we wait for the lab results, we have to answer one question. Myanmar does not have a robust tech manufacturing sector. So why are they mining rare earths?

0: ข้าวทุกปีใช้น้ำสายน้ำแม่สายครับผมโดยตรงเลยผมเนี่ยเป็นแปลงทดลองของหน่วยงานทดลองว่าตรวจดินตรวจน้ำอะไรอย่างนี้เจอสารหนูเราเมื่อเดือนที่แล้วก็มีอะไรอะหน่วยงานที่มาตรวจนี่แหละเอาปัสสาวะไปตรวจอะไรพวกนี้มันเจอสารอยู่ในปัสสาวะอย่างเงี้ย
1: The 71-year-old has been farming for more than 6 decades. But it wasn't until 2 years ago that Tong Kam noticed a change in the river that feeds his crops and animals. It started with a big flood.
0: น้ำหลากมาจากที่เขาขุดแร่กันนะขุดแร่ที่พม่านะมันไม่มีกลิ่นแต่มันมีสีขุ่นมากเลยน้ำปนเปื้อนเนี่ยมันสุขภาพของเรานะครับเพราะถ้ามีสารพิษอยู่ในร่างกายเยอะเกินไปเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะถึงตายได้แล้วก็สองก็คือพืชผลการเกษตรของเราเนี่ยถ้ามีสารพิษแล้วเนี่ยเรากลัวจะไม่ได้ขาย
1: Arsenic occurs naturally in rocks and mineral veins. Rainwater can release some of it over time through natural weathering. Mining amplifies that process.
2: ฉันถ้าเผื่อว่ามีการทำเหมืองแร่โดยใช้เหมืองทองเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยเขามีการเปิดหน้าดินฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำแร่และการแต่งแร่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนตัวสารหนูและโลหะหนักออกมาแพร่กระจายไหลลงสู่แม่น้ำ
1: To understand where the arsenic might be coming from, scientists looked more closely at its form.
3: สารหนูเนี่ยมีอยู่2ชนิดอะนินทรีย์กับอินทรีย์อะนินทรีย์ต้องอะก็แปลว่าไม่เนาะไม่เป็นอินทรีย์นั่นเองก็คือแสดงว่าไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็แน่นอนว่าถ้าเราตรวจวัดว่าอาร์เซนิกอะนินทรีย์ก็น่าจะมาจากเหมืองหรือมาจากสารเคมีพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารหนูที่เป็นอินทรีย์ครับก็จะอยู่ในรูปปลาอยู่ในรูปอะไรอย่างเงี้ย
2: เราพบอินออร์แกนิกอาร์เซนิกคือสารหนูที่มีความเป็นพิษพืชตระกูลข้าวหรือตระกูลหญ้านี่มันสามารถที่จะดูดซับสารหนูได้ดีพอคนกินข้าวเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราอันนี้คือเป็นความที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเลยเราเก็บตัวอย่างปลาส่วนใหญ่สะสมอยู่ที่พุงปลาอยู่ที่หัวปลาหรือกุ้งก็เหมือนกันกุ้งเราก็จะพบว่ามันมีการสะสมที่หัวแต่ว่าการปนเปื้อนระดับการปนเปื้อนเนี่ยจะบอกว่ามันมาจากการทำเหมืองแร่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะในบางบริเวณเนี่ยมันก็อาจจะมีการทำการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมด้วยนั่นหมายถึงว่าแหล่งนั้นก็จะเจอสองเด้งคือแต่ว่า
1: ค่าอ้างอิง In her office Som Pon goes through the test results from Tong Kam's produce
4: ถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยก็จะเจอก็จะเจออยู่ปริมาณยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นข้าวเปลือกค่ะก็เจอคาบเส้นเลยค่ะพอเทียบกับข้าวขาวข้าวขัดสีแล้วข้าวขัดสีก็จะมีปริมาณน้อยกว่ามันค่าก็ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานนะแต่ว่ามันกินทุกวันอะวันละ3มื้อใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่ามันก็มีการสะสมอยู่ในร่างกายใช่ไหมเวลาที่เราตรวจปัสสาวะเนี่ยนะคะห่างกันหลายเดือนอะตรวจก็ยังเจอแถมมีค่าเพิ่มขึ้นอีกเขาวัดครีเอตินินที่ออกมากับปัสสาวะว่ากรัมนึงเนี่ยมันไม่ควรเกิน15อันนี้คือ30
1: Tong Kam grows jasmine rice and sticky rice. Each year, he harvests around 60 tons and keeps 1% for his family. The rest is sent to a rice mill and eventually sold in central Thailand.
0: ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอย่างข้าวเนี่ยเรากินทุกวันนะ เรากินทุกวันนะแต่มันไม่เกินเพราะว่ามันไม่เกินก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ได้ต่อไปล่ะสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า
5: แล้วก็มีการเฝ้าระวังคือเราก็เป็นห่วงนะครับคือคนที่ทำงานด้านนี้เขาก็เป็นห่วงประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเรื่องของสุขภาพอนามัยเขาก็จะมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่าณเวลานี้มันยังไม่มีปัญหานะคือถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยรับรองก็จะมีการประกาศหยุดหรือระงับการบริโภคหรือการใช้น้ำพวกนี้ทันทีนะครับ
2: ปกติแล้วเวลาที่ไอ้ตัวมลพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็จะมาทั้งการหายใจใช่ไหมคะมาจากการกินแล้วก็การสัมผัสโดยตรงนั่นหมายถึงว่า daily intake อ่ะไม่ได้เกินค่ามาตรฐานแต่เข้าไปทุกวันวันแรกไปร่างกายแบบว่าโอเคฉันขับออกได้ฉันฉี่ออกได้นะอาทิตย์นึงโอเคยังจัดการได้1เดือนฉันบอกโอ้ยฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ6เดือนที่เธอเริ่มหยุดเอาเข้าสู่ร่างกายฉันสักทีนึงนะไตฉันบอกว่าฉันขับออกไม่ได้แล้วเราก็จะเริ่มตรวจเจอเช่นสารหนูสุดท้ายมันจะนำไปสู่การเปิดโรคมะเร็งได้หลายระบบเลยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
1: Fishermen in northern Thailand say the fish used to be more abundant and the market more certain. Now, catches have shrunk.
6: ปลากินทุกวันอ่ะเดี๋ยวก็กินต้มบ้างแกงบ้างลาบบ้างซาบ้างผ้าก็ซักกันอาบน้ำเขาก็อาบกันอยู่อาบน้ำกกคิดแล้วมันก็อย่างนั้นแหละทำไม่ได้ร้อนมากก็ต้องอาบน้ำ
1: Anxiety over contamination has also made it harder to sell the fish.
7: ปีที่แล้วนะลูกค้าเงียบมากหายเยอะมากค่ะจากวันหนึ่งปกติได้ 7-8,000 ก็เหลือ 200-300 บางวันก็ไม่ได้สักบาทก็มีค่ะเงียบค่ะแต่ปีนี้นี่เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแต่มันก็ไม่ดีเยอะนะยังเงียบอยู่นิดๆก็กังวลอยู่นิดๆไม่มีลูกค้าเยอะแต่ตัวของเราเป็นแม่ค้าเราก็กินปลาทุกวันอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะ
1: To reassure customers, Seng Kam had her fish tested and certified by the authorities. Customers can scan a QR code to see that the fish does not exceed the heavy metal limit and is safe to eat.
7: ก็ลูกค้ามาถามกลัวปลาเป็นสารพิษแล้วก็ให้ตรวจสอบได้เลยค่ะกระทบเยอะมากค่ะไม่อยากให้เขาทำเมืองเลยค่ะ
8: พี่คิดว่ามันจะหยุดได้ไหมอ่ะ
7: น่าจะหยุดไม่ได้เขาทำเรื่อย
1: ๆ At the Golden Triangle, the Ruach enters the Mekong. To trace how far the contamination might travelOur team collected two more water samples along the river. One here at the confluence in Chiang Rai, and another further downstream in Nong Khai in northeastern Thailand. Authorities say they're monitoring the rivers closely.
5: แม่น้ำกกเนี่ยก็จะมีประมาณ10 สเตชันที่วัดอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีของแม่น้ำสายแม่น้ำลวกที่เป็นแม่น้ำที่ต่อเนื่องกันมาแล้วก็มีติดตามตรวจสอบประมาณ5สเตชันนะครับแล้วก็มีแม่น้ำโขงอีก3สเตชันที่เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดทุกเดือนนะครับก่อนหนึ่งก็วัด2เดือนครั้งนะครับเวลาเราตรวจค่าพารามิเตอร์เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติด้วยนะครับเขาก็ตรวจมาแล้วก็ยังไม่พบนะครับเรื่องของการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีพวกนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตแร่เอิร์ธ
1: In total, we send three water samples for testing. One from Tha Thong in Chiang Mai, and two more from Chiang Rai and Nong Khai. The lab took 1 week to analyze them. Later, Wan walks us through the results.
9: ถ้าตอนนะครับเราเจออาร์เซนิกที่ 0.0159 เนาะซึ่งของอาร์เซนิกเนี่ยมันเกินอยู่แล้วตามมาตรฐานคือ 0.01 เนาะส่วนตัวโครเมียมครับอยู่ที่ 0.054 นะครับซึ่งตามมาตรฐานก็คืออยู่ที่ 0.05 พอดีซึ่งมันก็คืออยู่ในปริมาณนั้นอยู่แล้ว พอไอ้พืชมันรวมกันนะครับมันถือว่ามันสูงนะครับมันสะสมเพราะเราไม่ได้กินอย่างเดียวนะครับเนาะในชีวิตเราไม่ได้กินอย่างเดียวดังนั้นคือเราก็กินหลายๆอย่างมารวมกันมันก็อาจจะเกินในร่างกายเราก็ได
8: ้อีกอันนึงก็คือที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
9: ครับผมค่าทุกค่าจะสูงกว่าหมดเลยอย่างเช่นอาร์เซนิกอีกก็จะเป็น 0.03 ก็คือเกินมาตรฐานมา3เท่าเราเรียกว่าเราเปิดเวลามันเหมือนเป็นสารเคมีที่มันกองไว้อยู่ตรงนั้นอ่ะเนาะถ้ามันมีการฟุ้งกระจายขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็คือเอ็กซ์พอร์ตขึ้นมามันเหมือนคือถ้าน้ำหลากน้ำเร็วน้ำแรงเมื่อไหร่หรือมีการเคลื่อนที่ของเขาเรียกว่าเรือหรืออะไรที่มันไปฟุ้งกระจายครับมันก็เป็นการกระจายทำให้มลพิษมันเพิ่มขึ้นในน้ำ
1: Our last sample taken further down the Mekong in Nong Khai did not detect arsenic. Still, if the pollution continues, the waters far downstream could eventually be contaminated. So, what's being done about it?
10: $2 million. That's how much we lost in prepaid beauty packages in 1 year.
11: How much do you have left in unused packages?
12: Close to $50,000.
10: I'm going undercover to find out if there is something deeper at play. Prepaid packages, bargain or bad deal. Talking Point Sunday on CNA.

0: Downstream from the border of Myanmar and Thailand, the Mekong is the lifeblood of millions. Its nutrient-rich waters deposit sediment that keeps farms like this alive. In March, elevated levels of arsenic were detected in the sediment of the Mekong by Thailand's Pollution Control Department. The highest reading was about 300 milligrams of arsenic for each kilogram of water, 9 times over the hazardous level set at 33. More than 65 million people live in the lower Mekong basin.
1: ผิวหนังเราถูกกับไอ้น้ําทุกวันนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสารหรือไม่เลยแต่เราก็ต้องเมื่อเรารู้สึกแล้วเราก็ต้องไปอาบน้ําทําความสะอาดของเราตลอดถ้าเขาเป็นพิษเราก็ต้องรับเต็มๆอยู่เลยเพราะว่าน้ําไหลตลอดน้ําไหลมาตลอดความสะอาดมันสะอาดแต่หน้านี้มันสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าความสะอาดของมันแฝงด้วยยาพิษหรืออะไรก็ไม่รู้นะเราก็มองไม่เห็น
2: หน่วยภาครัฐล่ะต้องรับผิดชอบหน่วยส่วนความปลอดภัยการบริโภคของชาวบ้านจะมีนโยบายหรือว่ารองรับยังไงหรือให้ข้อมูลยังไงทางหน่วยงานหลักเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าเพื่อต้องแก้ไขปัญหาเพราะว่าแต่ทุกอย่างครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ได้สามารถทําได้อย่างทันทีส่วนในระยะสั้นที่จะต้องเร่งด่วนคือว่าเราก็จะจัดหาแหล่งน้ําต้นทุนครับ ที่อยู่ในทางฝั่งของในเข้ามาในพื้นที่ครับเพื่อหาแหล่งน้ําเข้าไปใช้ในการซัพพอร์ตเกี่ยวเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคกรมชลประทานน้ําจะเน้นเกี่ยวเรื่องของเกษตรน้ําฝนหรือเราใช้น้ําฝนเป็นน้ําต้นทุนเป็นหลักซึ่งจะออกจากแหล่งน้ําสาธารณะซึ่งไม่ว่าจะเป็นห้วยหองคลองบึงแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ําครับซึ่งแหล่งน้ําตัวนี้สามารถนําไปใช้ได้แต่เนื่องจากปริมาณน้ํามีจํากัดทําให้การใช้น้ําเราต้องมีการวางแผนว่า
3: ถ้าเราไปใช้งานอะไรจะต้องมีทำให้สามารถมีผลนะหรือประโยชน์ที่ย้ายชัดสมมติว่าใช้ไม่ได้เราก็มองไปถึงวิธีการในการที่จะบำบัดน้ำนะครับในการทำน้ำประปาหาแหล่งน้ำใหม่มาจากแม่น้ำสายอื่นซึ่งขณะนี้ก็มีแผนแล้วในการที่จะไปดึงเอาน้ำจากลำน้ำอื่นเอามาเสริมเพื่อการประปาของประชาชน ในการที่จะเอามาใช้ในการปลูกพืชก็แล้วแต่หรือการอุปโภคบริโภคทั้งหมดนะครับทางนี้ทางเราเองก็พยายามจะคิดถึงวิธีการที่มันเป็นแบบเทคนิคในการติดตามตรวจสอบที่มันทันสมัยที่มันทันต่อสถานการณ์อย่างเช่นการติดตั้งออโตเมติกสเตชันซึ่งสามารถที่จะรายงานผลได้ทุกวันเลยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราก็แจ้งเตือนเลยบอกตอนนี้นะคุณภาพน้ำไม่ดีนะประชาชนขอให้หยุด
0: Stopping the pollution at source is much more challenging. Thailand announced plans to have Australia and Japan involved as neutral intermediaries in negotiations with Myanmar. These two countries are major importers of rare earths, which transit through Thailand.
3: ก็มีการดําเนินงานในส่วนนี้นะครับก็เราไปคุยพูดคุยกันกับต่างประเทศนะครับโดยก็ไปหารือกันนะครับในเรื่องของความร่วมมือต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงของเทคนิคนะครับเรื่องของการทําเหมืองที่สะอาดต้องทํายังไงเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับของประชาชนทั้งในส่วนของประเทศเราและก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยอีกกลุ่มหนึ่งเราก็ไปคุยผ่านทางช่องทางของ MRC นะครับก็มีหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเรามีพม่าเมียนเจียนด้วยไหมคะในสอง
4: ก็อันนั้นจะเป็นเหมือนกับเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ด้วยนะครับคงเป็นความร่วมมือมากกว่านะครับในเรื่องของตัวข้อสั่งการอะไรเงี้ยมันก็คงไม่มีเพราะว่ามันไม่มีข้อกฎหมายในการที่ไปบังคับของแต่ละประเทศได้นะครับประเทศที่ต้องจัดการเรื่องนี้ที่จะต้องเข้ามาช่วยก็คือประเทศผู้ต้องการแร่เรื่องนี้มากแล้วก็ คนจากประเทศนั้นมาทำเหมืองแร่ก็คือประเทศจีนเราก็อยากเห็นบทบาทในเชิงบวกกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่จีนควรจะแสดงมาตรฐานในการที่จะปกป้องดูแลเพื่อนบ้านนะจากกิจกรรมที่อาจจะมีผลกระทบจากเมืองแร่จากอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมองว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันมาจากความสกปรกนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบในความสกปรกนั้นด้วย
5: Extraterritorial obligation is very important. It's not that you ban it in your own country but you export from elsewhere and you don't care. Those investors grab the opportunity of no law or very little laws to exploit all these resources.
6: Myanmar remains politically fragmented following the 2021 coup. Earlier this year, the military-backed USDP won a landslide in elections, paving the way for senior general Minh Aung Hlaing to become president in April 2026. However, many ethnic armed groups and resistance forces reject the results and continue to challenge military rule.
7: It's basically the same exact military regime. And even if the new, newly seated USDP regime were to come in with stronger types of environmental safeguards over rare earth mines, it's ultimately going to be up to the parties that control those minerals that have a say over it. If, say, Thailand takes the issue to the United Hwa State Army, the United Hwa State Army is then going to pass it along to the Myanmar military. So basically you have the two parties just pointing the finger at one another and nothing really happens when you raise the issue.
4: ประเทศจีนมีบทบาทสำคัญที่สุดนะถ้าเรื่องนี้นะเพราะว่าพม่าก็เกรงใจนะกลุ่มชาติพันธุ์ก็เกรงใจนะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นที่เบิ่มอ่ะนะประเทศที่ได้รับผลกระทบก็ต้องคุยกับเขาด้วยถ้าคุยโดยลำพังไม่ได้ก็คุยผ่านกลไกอาเซียนผ่านเรื่องการเจรจาทางการค้า
6: However, rare earths are one of Beijing's bargaining chips. During trade tensions with the United States, China had imposed export controls for leverage.
7: Okay, well, does Thailand raise this with China? This is going to be quite challenging because we're talking about a strategic area where China has effectively managed to consolidate some measure of strategic dominance in that area. So is it going to want to give up control over those supply chains? Not very easily.
6: When China imposed export controls, it exposed the vulnerability of having one country dominate so much of the rare earth supply chain. Since then,Many countries have rushed to secure their own supplies of these critical minerals, sometimes at the expense of others.
8: A term that's used is sacrificial zone or sacrifice zone. What area of your country are you willing to sacrifice for, you know, kind of societal improvements? Countries are looking for ways to offload mining to preserve its own environment.
5: As a war is expanding in the world,Hard to say that how much more they would need this kind of minerals. But when we look at the actual cost of it, how come the Upper Mekong become a sacrifice zone for critical minerals or rare earth minerals like this? Who chose it? Who made decision?
6: If there's little we can do about supply, what about demand? Rare earths are used in everything from smartphones to laptops to electric vehicles.
8: As a society, we just have to buy less. We have to consume less. We don't always need the newest phone every year it comes out because you're just contributing to that global demand for materials like heavy rare earth. We also need to start accepting and pushing companies to demand for more responsible mining. Recycling is a potential way out to how things are currently being done, which is kind of a mine first mentality.And then our technology and the products that we buy every day have a lot of material and metals inside of them. We just need to find ways to extract them.
6: In the meantime, the people living along the Mekong and its tributaries bear the brunt of the rare earth boom.
9: The heat look here.

0: ครับลูกปลาตัวนี้ผมได้ตั้งแต่วันที่4ผมเอาไว้เนี่ยเพราะเคยไปอบรมมาคือแผลแดงนี่อันตรายแล้วรับประทานก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกเขาบอกให้เก็บไว้พรุ่งนี้ไอ้ประมงเชียงรายเนี่ย
1: ประมงเชียงราย
0: เขาจะเอาไปตรวจที่กรุงเทพก็คิดอย่างเดียวคือว่าเออหรือว่าเขาจะปล่อยสารมาอีกไหมไม่ปล่อยแค่นั้นแหละ
1: สารจากไหนคะ
0: เนี่ยที่ว่าอาม่าปล่อยสารพิษก็เพราะไอ้นี่แหละ
2: Fish like this have been turning up in northern Thai rivers since last year. Some with skin lesions, others with unusual growths. The fisher folk here are uneasy. They are unsure how badly this will devastate their livelihoods. And there's little they can do about it because of where the pollutants come from.
3: There are mines happening upstream in Chan State, just across Thailand border. Many of them are rare earths, many of them are gold, and many of them are unknown. We don't know exactly what mines they are digging. These activities are transnational organized crime. They are doing mining without any standard, any laws, spilling all the chemicals and toxins to our river system. In this time of the year, the river should be clear, but they are now murky and don't seem to be healthy any longer. These rivers are the Gok River, the Sai, the Ruok, and the Mekong River.
2: The Mekong is a lifeline in this part of Southeast Asia, fed by a vast network of waterways and tributaries. Among them is the Gok, which rises in Myanmar's Shan State.

0: ข้าวทุกปีใช้น้ำสายน้ำแม่สายครับผมโดยตรงเลยผมเนี่ยเป็นแปลงทดลองของหน่วยงานทดลองว่าตรวจดินตรวจน้ำอะไรอย่างนี้เจอสารหนูเราเมื่อเดือนที่แล้วก็มีอะไรอะหน่วยงานที่มาตรวจนี่แหละเอาปัสสาวะไปตรวจอะไรพวกนี้มันเจอสารอยู่ในปัสสาวะอย่างเงี้ย
1: The 71-year-old has been farming for more than 6 decades. But it wasn't until 2 years ago that Tong Kam noticed a change in the river that feeds his crops and animals. It started with a big flood.
0: น้ำหลากมาจากที่เขาขุดแร่กันนะขุดแร่ที่พม่านะมันไม่มีกลิ่นแต่มันมีสีขุ่นมากเลยน้ำปนเปื้อนเนี่ยมันสุขภาพของเรานะครับเพราะถ้ามีสารพิษอยู่ในร่างกายเยอะเกินไปเนี่ยก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะถึงตายได้แล้วก็สองก็คือพืชผลการเกษตรของเราเนี่ยถ้ามีสารพิษแล้วเนี่ยเรากลัวจะไม่ได้ขาย
1: Arsenic occurs naturally in rocks and mineral veins. Rainwater can release some of it over time through natural weathering. Mining amplifies that process.
2: ฉันถ้าเกิดว่ามีการทำเหมืองแร่โดยใช้เหมืองทองเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยเขามีการเปิดหน้าดินฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำแร่และการแต่งแร่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนตัวสารหนูและโลหะหนักออกมาแพร่กระจายไหลลงสู่แม่น้ำ
1: To understand where the arsenic might be coming from, scientists looked more closely at its form.
3: สารหนูเนี่ยมีอยู่2ชนิดอะนินซีกับอินซีอะนินซีต้องอะก็แปลว่าไม่เนาะไม่เป็นอินซีนั่นเองก็คือแสดงว่าไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็แน่นอนว่าถ้าเราตรวจวัดว่าอาร์เซนิกอะนินซีก็น่าจะมาจากเหมืองหรือมาจากสารเคมีพวกยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารหนูที่เป็นอินทรีย์ครับก็จะอยู่ในรูปปลาอยู่ในรูปอะไรอย่างเงี้ย
2: เราพบอินออร์แกนิกอาร์เซนิกคือสารหนูที่มีความเป็นพิษพืชตระกูลข้าวหรือตระกูลหญ้านี่มันสามารถที่จะดูดซับสารหนูได้ดีพอคนกินข้าวเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราอันนี้คือเป็นความที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งเลยเราเก็บตัวอย่างปลาส่วนใหญ่สะสมอยู่ที่พุงปลาอยู่ที่หัวปลาหรือกุ้งก็เหมือนกันกุ้งเราก็จะพบว่ามันมีการสะสมที่หัวแต่ว่าการปนเปื้อนระดับการปนเปื้อนเนี่ยจะบอกว่ามันมาจากการทำเหมืองแร่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะในบางบริเวณเนี่ยมันก็อาจจะมีการทำการใช้สารเคมีทางการเกษตรร่วมด้วยนั่นหมายถึงว่าแหล่งนั้นก็จะเจอสองเด้ง
4: คือแต่ว่าค่าอ้างอิง
1: In her office Som Pon goes through the test results from Tong Kam's produce
4: ถ้าอยู่ในเกณฑ์นะคะถ้าเป็นข้าวกล้องเนี่ยก็จะเจอก็จะเจออยู่ปริมาณยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นข้าวเปลือกค่ะก็เจอคาบเส้นเลยค่ะพอเทียบกับข้าวขาวข้าวขัดสีแล้วข้าวขัดสีก็จะมีปริมาณน้อยกว่ามันค่าก็ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานนะแต่ว่ามันกินทุกวันอะวันละ3 มื้อใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่ามันก็มีการสะสมอยู่ในร่างกายใช่ไหมเวลาที่เราตรวจปัสสาวะเนี่ยนะคะห่างกันหลายเดือนอะตรวจก็ยังเจอแถมมีค่าเพิ่มขึ้นอีกเขาวัดครีเอตินินที่ออกมากับปัสสาวะว่ากรัมนึงเนี่ยมันไม่ควรเกิน15อันนี้คือ30
1: Tong Kam grows jasmine rice and sticky rice. Each year, he harvests around 60 tons and keeps 1% for his family. The rest is sent to a rice mill and eventually sold in central Thailand.
0: ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอย่างข้าวเนี่ยเรากินทุกวันนะ เรากินทุกวันนะแต่มันไม่เกินเพราะว่ามันไม่เกินก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ได้ต่อไปล่ะสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า
5: แล้วก็มีการเฝ้าระวังคือเราก็เป็นห่วงนะครับคือคนที่ทำงานด้านนี้เขาก็เป็นห่วงประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเรื่องของสุขภาพอนามัยเขาก็จะมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนว่าณเวลานี้มันยังไม่มีปัญหานะคือถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยรับรองเขาจะมีการประกาศหยุดหรือระงับการบริโภคหรือการใช้น้ำในพวกนี้ทันทีนะครับ
2: ปกติแล้วเวลาที่ไอ้ตัวมลพิษเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็จะมาทั้งการหายใจใช่ไหมคะมาจากการกินแล้วก็การสัมผัสโดยตรงนั่นหมายถึงว่า daily intake อ่ะไม่ได้เกินค่ามาตรฐานแต่เข้าไปทุกวันวันแรกไปร่างกายแบบว่าโอเคฉันขับออกได้ฉันฉี่ออกได้นะอาทิตย์นึงโอเคยังจัดการได้1เดือนฉันบอกโอ้โหฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะ6เดือนนี่เธอเริ่มหยุดเอาเข้าสู่ร่างกายฉันสักทีนึงนะไตฉันบอกว่าฉันขับออกไม่ได้แล้วเราก็จะเริ่มตรวจเจอเช่นสารหนูสุดท้ายมันจะนำไปสู่การเปิดโรคมะเร็งได้หลายระบบเลยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
1: Fishermen in northern Thailand say the fish used to be more abundant and the market more certain. Now, catches have shrunk.
6: ปลากินทุกวันอ่ะเดี๋ยวก็กินต้มบ้างแกงบ้างลาบบ้างซาบ้างผ้าก็ซักกัน
7: อาบน้ำ
6: เขาก็อาบกันอยู่อาบน้ำกกคิดแล้วมันก็อย่างนั้นแหละทำไม่ได้ร้อนมากก็ต้องอาบน้ำ
1: Anxiety over contamination has also made it harder to sell the fish
8: ปีที่แล้วนะลูกค้าเงียบมากหายเยอะมากค่ะจากวันหนึ่งปกติได้ 7-8,000 ก็เหลือ200 300บางวันก็ไม่ได้สักบาทก็มีค่ะเงียบค่ะแต่ปีนี้นี่เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแต่มันก็ไม่ดีเยอะนะยังเงียบอยู่นิดๆก็กังวลอยู่นิดๆไม่มีลูกค้าเยอะแต่ตัวของเราเป็นแม่ค้าเราก็กินปลาทุกวันอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรค่ะ
1: To reassure customers, Seng Kam had her fish tested and certified by the authorities. Customers can scan a QR code to see that the fish does not exceed the heavy metal limit and is safe to eat.
8: ก็ลูกค้ามาถามกลัวปลาเป็นสารพิษแล้วก็ให้ตรวจสอบได้เลยค่ะกระทบเยอะมากค่ะไม่อยากให้เขาทำเมืองเลยค่ะ
9: พี่คิดว่ามันจะหยุดได้ไหมอ่ะ
8: น่าจะหยุดไม่ได้เขาทำเรื่อย
1: ๆ At the Golden Triangle, the Ruach enters the Mekong. To trace how far the contamination might travelOur team collected two more water samples along the river. One here at the confluence in Chiang Rai, and another further downstream in Nong Khai in northeastern Thailand. Authorities say they're monitoring the rivers closely.
5: แม่น้ำกกเนี่ยก็จะมีประมาณ10 station ที่วัดอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีของแม่น้ำสายแม่น้ำลวกที่เป็นแม่น้ำที่ต่อเนื่องกันมาแล้วก็มีติดตามตรวจสอบประมาณ5สเตชันนะครับแล้วก็มีแม่น้ำโขงอีก3สเตชันที่เพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดทุกเดือนนะครับก่อนหนึ่งก็วัด2เดือนครั้งนะครับเวลาเราตรวจค่าพารามิเตอร์เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปารามนูเพื่อสันติด้วยนะครับเขาก็ตรวจมาแล้วก็ยังไม่พบนะครับเรื่องของการปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแร่เอิร์ธ
1: In total, we send three water samples for testing. One from Tha Ton in Chiang Mai, and two more from Chiang Rai and Nong Khai. The lab took 1 week to analyze them. Later, Wan walks us through the results.
10: Tha Ton, we found arsenic at 0.0159, which is of arsenic, it's over. The standard is 0.01.ส่วนตัวโครเมียมครับอยู่ที่ 0.0054 นะครับซึ่งตามมาตรฐานก็คืออยู่ที่ 0.05 พอดีซึ่งมันก็คืออยู่ในปริมาณนั้นอยู่แล้วพอไอ้เพื่อมันรวมกันนะครับมันถือว่ามันสูงนะครับมันสะสมเพราะเราไม่ได้กินอย่างเดียวนะครับ เนาะในชีวิตเราไม่ได้กินอย่างเดียวดังนั้นคือเราก็กินหลายๆอย่างมารวมกันมันก็อาจจะเกินในร่างกายเราก็ได้
9: อีกอันนึงก็คือที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะ
10: ครับผมค่าทุกค่าจะสูงกว่าหมดเลยอย่างเช่นอาร์เซนิกก็จะเป็น 0.03 ก็คือเกินมาตรฐานมา3เท่าเราเรียกว่าระเบิดเวลามันเหมือนเป็นสารเคมีที่มันกองไว้อยู่ตรงนั้นอ่ะเนาะถ้ามันมีการฟุ้งกระจายขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็คือเอ็กซ์พอร์ตขึ้นมามันเหมือนคือถ้าน้ำหลากน้ำเร็วน้ำแรงเมื่อไหร่หรือมีการเคลื่อนที่ของเขาเรียกว่าเรือหรืออะไรที่มันไปฟุ้งกระจายครับมันก็เป็นการกระจายทำให้มลพิษมันเพิ่มขึ้นในน้ำ
1: Our last sample taken further down the Mekong in Nong Khai did not detect arsenic. Still, if the pollution continues, the waters far downstream could eventually be contaminated. So, what's being done about it?
11: Saturday on Japan Hour. Famed for its deers, cycle around Nara across persimmon fields, shrines and temples. Once the capital of ancient Japan, visit Akofan, the ancient burial site of emperors. Japan Hour, Saturday on CNA.
1: Japan Hour is brought to you by...Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, no fuel surcharge from 216 Singapore dollars. And IHI.
12: On some days we barely scrape by, maybe only have 2 or 3 orders. I need to prevent my parents' business from failing even more. But I needed to hire a team, reopen a shopfront, clean up my online store. I don't think my parents are fully agreeable. I still do it anyway.
11: I want to save my family business. Saturday on CNA.
13: CNA's app and website just dropped a new feature, games. Easy to play and great for quick breaks on a busy day. We have 5 games. Here's Buzzword, where you form as many words as you can using the given letters. All words have to include the center letter. Make it extra fun by inviting a friend to a challenge. Over at Guessword, you have 6 chances to uncover the hidden word.Using the color feedback to see if you place the letters correctly. In mini crossword and mini sudoku, challenge yourself by completing them in the shortest time possible. Feeling stuck? You can always play with a friend or ask for help. We also have an all-time favorite, word search. There's only one rule, drag from the first to the last letter in any direction, including backwards and diagonally. Here's the fun part.When you sign in, you can build streaks when you play daily, earn badges, and even if you miss a day, you can use a freeze to save your streak. Have fun!
14: South Korea's skilled laborers sent to Germany in exchange for loans.
15: 나 자신을 발전시킬 수 있겠다, 가족들도 도울 수 있겠다.
14: Service and sacrifice that shaped a nation.
16: 그분들이 지금 일을 많이 해가지고 많이 망가지고.
14: Adrift, the pioneers who built Korea. Tuesday on CNA.
1: Downstream from the border of Myanmar and Thailand, the Mekong is the lifeblood of millions. Its nutrient-rich waters deposit sediment that keeps farms like this alive.
6: ที่ดินพัดพามาเนี่ยมันเป็นอาหารดีที่สุดของผักที่เราปลูกแล้วมากที่สุดเลยหน้าแล้งเราก็ต้องสูบขึ้นมาหดลดผักลดน้ำเนี่ยลดผักเราจะเริ่มเติบโตมากเป็นออร์แกนิกชาวบ้านก็เห็นว่าเออเป็นปลอดสารดีเขาก็มานิยมมาซื้อมาอุดหนุนเพราะว่าเราทำแบบไม่ให้
17: มีผลต่อร่างกายของผู้บริโภค
1: In March, elevated levels of arsenic were detected in the sediment of the Mekong by Thailand's Pollution Control Department. The highest reading was about 300 milligrams of arsenic for each kilogram of water, 9 times over the hazardous level set at 33. More than 65 million people live in the lower Mekong Basin.
17: บางทีมันก็มีการแสบผิวหนังเราถูกกับไปน้ำทุกวันนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสารหรือไม่เลยแต่เราก็ต้องเมื่อเรารู้สึกแล้วเราก็ต้องไปอาบน้ำทำความสะอาดของเราตลอดถ้าเขาเป็นพิษเราก็ต้องรับเต็มอยู่เลยเพราะน้ำไหลตลอดน้ำไหลมาตลอดความสะอาดมันสะอาดแต่หน้านี้มันสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าความสะอาดของมันแฝงด้วยยาพิษหรืออะไรก็ไม่รู้นะเราก็มองไม่เห็น
18: หน่วยภาครัฐล่ะต้องรับผิดชอบหน่อยส่วนความปลอดภัยการบริโภคของชาวบ้านจะมีนโยบายหรือว่ารองรับยังไงหรือให้ข้อมูลยังไง
19: ทางหน่วยงานหลักเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าเพื่อต้องแก้ไขปัญหาเพราะว่าแต่ทุกอย่างครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ได้สามารถทำได้อย่างทันทีส่วนในระยะสั้นที่จะต้องเร่งด่วนคือว่าเราก็จะจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนครับที่อยู่ในทางฝั่งของในเข้ามาในพื้นที่ครับเพื่อหาแหล่งน้ำเข้าไปใช้ในการซัพพอร์ตเกี่ยวเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคกรมชลประทานน้ำจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรน้ำฝนหรือเราใช้น้ำฝนเป็นน้ำต้นทุนเป็นหลักซึ่งจะออกจากแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งไม่ว่าจะเป็นห้วยหองคลองบึงแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำครับซึ่งแหล่งน้ำตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้แต่เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำกัดทำให้การใช้น้ำเราต้องมีการวางแผนว่าถ้าเราไปใช้งานอะไรจะต้องมีทำให้สามารถมีผลหรือประโยชน์ที่ใหญ่ชัด
5: สมมติว่าใช้ไม่ได้เราก็มองไปถึงวิธีการในการที่จะบำบัดน้ำนะครับในการทำน้ำประปาหาแหล่งน้ำใหม่มาจากแม่น้ำสายอื่นซึ่งขนาดนี้ก็มีแผนแล้วในการที่จะไปดึงเอาน้ำจากลำน้ำอื่นเอามาเสริมเพื่อการประปาของประชาชนในการที่จะเอามาใช้ในการปลูกพืชก็แล้วแต่หรือการอุปโภคบริโภคทั้งหมดนะครับทางนี้ทางเราเองก็พยายามจะคิดถึงวิธีการที่เป็นแบบเทคนิคในการติดตามตรวจสอบที่มันทันสมัยที่มันทันต่อสถานการณ์อย่างเช่นการติดตั้งAutomatic Station ซึ่งสามารถที่จะรายงานผลในทุกวันเลยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราก็แจ้งเตือนเลยบอกตอนนี้นะคุณภาพน้ำไม่ดีนะประชาชนขอให้หยุด
1: But these are only short-term fixes. Stopping the pollution at source is much more challenging.Thailand announced plans to have Australia and Japan involved as neutral intermediaries in negotiations with Myanmar. These two countries are major importers of rare earths, which transit through Thailand.
5: แล้วก็มีการดำเนินงานในส่วนนี้นะครับก็เราไปคุยพูดคุยกันกับต่างประเทศนะครับโดยก็ไปหารือกันนะครับในเรื่องของความร่วมมือต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในเชิงของเทคนิคนะครับเรื่องของการทำเหมืองที่สะอาดต้องทำอย่างไรเรื่องของการตรวจสุขภาพนะครับของประชาชนทั้งในส่วนของประเทศเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยอีกกลุ่มนึงเราก็ไปคุยผ่านทางช่องทางของ MRC นะครับก็มีหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับรูปแม่น้ำโขงนะครับ
20: เรามีพม่ามีจีนด้วยไหมคะในสอง
5: อันนี้อันนั้นจะเป็นเหมือนกับเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยนะครับคงเป็นความร่วมมือมากกว่านะครับในเรื่องของตัวข้อสั่งการอะไรเงี้ยมันก็คงไม่มีเพราะว่ามันไม่มีข้อกฎหมายในการที่ไปบังคับของแต่ละประเทศได้นะครับ
21: ประเทศที่ต้องจัดการเรื่องนี้ที่จะต้องเข้ามาช่วยก็คือประเทศผู้ต้องการแร่เรื่องนี้มากแล้วก็คนจากประเทศนั้นมาทำเหมืองแร่ก็คือประเทศจีนเราก็อยากเห็นบทบาทในเชิงบวกกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จีนควรจะแสดงมาตรฐานในการที่จะปกป้องดูแลเพื่อนบ้านนะจากกิจกรรมที่อาจจะมีผลกระทบจากเมืองแร่จากอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมองว่าสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันมาจากความสกปรกนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบในความสกปรกนั้นด้วย
22: Extraterritorial obligation is very important. It's not that you ban it in your own country, but you import from elsewhere and you don't care. Those investors grab the opportunity of no law or very little laws to exploit all these resources.
1: Myanmar remains politically fragmented following the 2021 coup. Earlier this year, the military-backed USDP won a landslide in elections, paving the way for senior general Min Aung Hlaing to become president in April 2026. However, many ethnic armed groups and resistance forces reject the results and continue to challenge military rule.
0: It's basically the same exact military regime. And even if the newly seated USDP regime were to come in with stronger types of environmental safeguards over rare earth mines, it's ultimately going to be up to the parties that control those minerals that have a say over it. If, say, Thailand takes the issue to the United Hwa State Army, the United Hwa State Army is then going to pass it along to the Myanmar military. So basically, you have the two parties just pointing the finger at one another, and nothing really happens when you raise the issue.
1: However, rare earths are one of Beijing's bargaining chips. During trade tensions with the United States, China had imposed export controls for leverage.
0: Okay, well, does Thailand raise this with China? This is going to be quite challenging because we're talking about a strategic area where China has effectively managed to consolidate some measure of strategic dominance in that area. So is it going to want to give up control over those supply chains? Not very easily.
1: When China imposed export controls, it exposed the vulnerability of having one country dominate so much of the rare earth supply chain. Since then, many countries have rushed to secure their own supplies of these critical minerals, sometimes at the expense of others.
3: A term that's used is sacrificial zone or sacrifice zone. What area of your country are you willing to sacrifice for, you know, kind of societal improvements? Countries are looking for ways to offload mining to preserve its own environment.
22: As a war is expanding in the world, hard to say that how much more they would need this kind of minerals. But when we look at the actual cause of it, how come the Upper Mekong become a sacrifice zone for critical minerals or rare earth minerals like this? Who chose it? Who made decision?
1: If there's little we can do about supply, what about demand? Rare earths are used in everything from smartphones to laptops to electric vehicles.
3: As a society, we just have to buy less. We have to consume less. We don't always need the newest phone every year it comes out because you're just contributing to that global demand for materials like heavy rare earth. We also need to start accepting and pushing companies to demand for more responsible mining. Recycling is a potential way out to how things are currently being done, which is kind of a mine-first mentality. And then our technology and the products that we buy every day have a lot of material and metals inside of them. We just need to find ways to extract them.
1: In the meantime, the people living along the Mekong and its tributaries bear the brunt of the rare earth boom.
4: The heat look here. สงสารพวกเราที่จะถ้าสมมุติว่านะถ้ามันไม่ได้ขายพืชผลการเกษตรจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะทำอะไรกัน
23: พวกประมงบ้างทั้งแม่ค้าบ้างกระทบทั้งสองฝ่ายมันคนซื้อกินก็น้อยลงไปนะไม่เหมือนแต่ก่อน
21: สิ่งแวดล้อมมักจะเป็นผู้ที่ต้องเสียสละมาตลอดช่วงของการพัฒนาคำว่าแม่น้ำตายนี่คือมันน่ากลัวนะคือเราเห็นน้ำแต่เราใช้ไม่ได้เราเห็นสิ่งมีชีวิตในน้ำที่รูปร่างผิดปกติแล้วเราก็ไม่กล้าทานแล้วทานไปก็พิษสะสมอยู่ ผมว่าต้องรีบจัดการนะครับผมว่าต้องรีบจัดการคือรอจนวิกฤตไม่ไหวหรอกมันจะสายมันจะยากไป
2: This program is available on demand for free on MeWatch
7: Debt among Indian youth is on the rise.
8: The data is very stark. Below the age of 30, 70% of Indians have at least one loan.
9: I have 94 rupees in my bank account.
7: And it's what they're spending on that matters.
24: Shopping has been one of the reasons why I could never save money.
7: Why are some young Indians spending beyond their means?
25: FOMO plays a big part for young people to follow this consumption as coping method.
7: Insight, Thursday on CNA.
26: The headlines move markets.
27: You're watching Asia First.
28: Welcome to Asia Now.
29: This is East Asia Tonight.
30: The top stories on Asia Tonight.
26: We unpack the key drivers behind the developments so you can stay ahead.
31: Drugs like this are part of the new wave that we are seeing in the drug market.
32: 17-year-old Chinese male smoking weed. He was pronounced dead the same day, but there was no weed in the system.
33: Somehow told me, hey, this is similar to weed. It's more intense. After a while, people start overdose.
34: They are calling this the soft drug. It's okay to take them because you won't be able to be caught.
35: That is mushrooming of clandestine labs.
36: मैंने एक लैब में खुद गया हूँ बनते हुए देखा हूँ. Astronaut जैसा suit पूरा ऊपर से नीचे suit full cover.
37: Drug syndicate is very smart. When you come up with a new testing methodology, they will actually design a new one to circumvent.
38: It's that cat and mouse game.
2: Recognized among the world's best, CNA takes home 22 awards at the World Media Festival's 2026.